0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: สังคีติหมวด7 Sevens ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่ผู้รับทั้งหมดนี่แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ7ประการเป็นอย่างไร There are teachings grouped by seven that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped by seven? ข้อที่หนึ่งอริยสัพ7ประการได้แก่อริยสัพคือศรัทธาอริยสัพคือศีลอริยสัพคือหิริอริยสัพคือโอตตัปปะอริยสัพคือสุตตะสัพคือจาคะและสัพคือปัญญา Seven kinds of noble wealth: the wealth of faith, ethical conduct, conscientious, prudence, learning, generosity, and wisdom.ข้อที่สองพ่อชง7ประการได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ Seven awakening factors: mindfulnessinvestigation of principles, energy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity. ข้อที่สามธรรมที่เป็นบริการแห่งสมาธิ7ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติSeven prerequisites for immersion: right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, and right mindfulness. ข้อที่สี่สัทธรรม7ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีปัญญาสาม Seven bad qualities: a mendicant is faithless, shameless, imprudent, uneducated, lazy, unmindful, and witless. ข้อที่ห้าสัทธรรม7ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีหิริโกตปะเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงและเป็นผู้มีปัญญา Seven good qualities: a mendicant is faithfulconscientious, prudent, learned, energetic, mindful, and wise. ข้อที่6สัพปุริสธรรม7ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักเหตุเป็นผู้รู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลเวลารู้จักชุมชนและรู้จักบุคคล7 aspects of the teachings for the good persons. A mendicant knows the teachings, knows the meaning, knows themselves, knows moderation, knows the right time, knows assemblies, and knows people. ข้อที่7นิทัสสวัตถุคือเหตุให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุไม่ถึง10ปีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไปเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมในการกำจัดความอยากในการหลีกเร้นในการปรารภความเพียรเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไปและเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป7 qualifications for graduation. A mendicant has a keen enthusiasm to undertake the training, to examine the teachings, to get rid of desires, for retreat, for rouse up energy, for mindfulness and alertness, to penetrate theoretically, and they don't lose their desire in the future. ข้อที่8สัญญา7ประการคืออนิจจสัญญาความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนัตตาสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงอสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายอทีนวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตและนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 7 perceptions. The perception of impermanence, the perception of not-self, the perception of ugliness, the perception of drawbacks, the perception of giving up, the perception of fading away, and the perception of cessation. ข้อที่9พละ7ประการได้แก่พละกำลังคือศรัทธาพละคือกำลังได้แก่วิริยะกำลังคือหิริกำลังคืออัตตปะกำลังคือสติกำลังคือสมาธิและกำลังคือปัญญา 7 powers faith energy conscientious prudenceMindfulness, immersion, and wisdom. ข้อที่10วิญญาณทิฏฐิ7ประการคือภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณคือมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกวินิบาตบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หนึ่ง 7 planesOf consciousness. There are sentient beings that are diverse in body and diverse in perception, such as human beings, some gods, and some beings in the underworld. This is the first plane of consciousness. และมีสัตว์ทั้งหลายที่มีกายต่างกันแต่มีสัญญาเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาคือพวกเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมนี่เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สอง There are sentient beings that are diverse in body and unified in perception, such as the gods reborn in Brahma's host through the first absorption. This is the second plane of consciousness.ก็มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชนะภัสสระนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สาม There are sentient beings that are unified in the body and diverse in perception, such as the gods of streaming radiance. This isThe third plane of consciousness. ข้อที่สี่สัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภากินนะผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิประการที่สี่ There are sentient beings that are unified in body and unified in perceptionSuch as the gods repeated with glory. This is the fourth plane of consciousness. ก็มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยการกำหนดว่าอาการหาที่สุดไม่ได้เพราะรู้ของรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาโดยประการทั้งปวงไม่กำหนดนานัตตสัญญานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห้า There are sentient beings that have gone totally beyond perceptions or form with the ending of perceptions of impringement not focusing on perceptions of diversity aware that space is infiniteThey have been reborn in the dimension of infinite space. This is the fifth plane of consciousness. ก็มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หกThere are sentient beings that have gone totally beyond the dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite. They have been reborn in the dimension of infinite consciousness. This is the sixth plane of consciousness. และสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี่ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิที่7 There are sentient beings that have gone totally beyond the dimension of infinite consciousness aware that there is nothing at all they have been rebornIn the dimension of nothingness, this is the seventh plane of consciousness. ข้อที่สิบเอ็ดทักกินยะบุคคลเจ็ดประเภทคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานคือบุคคลผู้หลุดพ้นสองส่วนคืออุภาโตภาควิมุตติบุคคลผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติบุคคลผู้เป็นพยานในนามด้วยกายคือกายสักขีบุคคลผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิปัตบุคคลผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาคือศรัทธาวิมุตติบุคคลผู้แล่นไปตามธรรมคือธรรมานุสารี และบุคคลผู้ไปตามศรัทธาคือศรัทธานุสารี 7 persons worthy of a religious donation. One freed both ways. One freed by wisdom. A personal witness. One attained to view. One freed by faith. A follower of the teachings. And a follower by faith. ข้อที่12อนุสัยคือกิเลสที่นองเนื่องในสันดาน7ประการคือกามราคะอนุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกามปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวภาวะราคะอนุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพและอวิชชานุสัยคืออนุสัยคือความไม่รู้แจ้ง 7 underlying tendencies sensual desire repulsion views doubt conceit desire to be reborn and ignorance ข้อที่ 13 สังโยชน์คือเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ7ประการได้แก่สังโยชน์คือความยินดีสังโยชน์คือความยินร้ายสังโยชน์คือความเห็นผิดสังโยชน์คือความลังเลสงสัยสังโยชน์คือมานะถือตัวสังโยชน์คือความติดใจในภพและสังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งคืออวิชชา 7 feathers attractionrepulsion, views, doubt, conceit, desire to be reborn, and ignorance. และข้อที่14อธิกรณสมาธะคือทำเป็นเครื่องระงับที่ก่อน7ประการเพื่อระงับเพื่อดับอธิกรณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วได้แก่สงพึงให้สัมมุขาวินัยสงพึงให้สติวินัยสงพึงให้อมูลวินัยสงพึงให้ปฏิญญาตกรณะสงพึงให้เยปุยสิกาสงพึงให้ตัดสะสปาปิกาและสงพึงให้ตินวัฏารกะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดและ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงทำการสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 7 principles for the settlement of any disciplinary issues that might arise. Removal in the prison of those concerned is applicable. Removal by accurate recollection is applicable. Removal due to recovery from madness is applicable. The acknowledgement of the offense is applicable. The decision of a majority is applicable. A verdict of aggravated misconduct is applicable. Covering over with grass is applicable. These are the teachings grouped by 7 that have been rightly explained by the Blessed One who knows and sees, the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert.Without disputing, so that this spiritual path may last for a long time, that would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวด7จบภาณวันที่2จบ the second recitation section is finished. สังคีติสูตรสังคีติหมวด8เอกส์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นาน

Afflicted One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and human. ก็ธรรมะหมวดละ8ประการนั้นคืออะไรก็ที่1มิจฉัตตะคือความเป็นธรรมะที่ผิด8ประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิ What are the teachingsGrouped by eight wrong ways, wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong immersion. ข้อที่สองสัมมัตตะคือความเป็นธรรมะที่ถูกแปดประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ8 right ways right view right thought right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right immersion ข้อที่3ทักขิณายบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา8ประการได้แก่พระโสดาบันหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แช่งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แช่งสกทาคามิผลพระอนาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แช่งอนาคามิผลพระอรหันต์หรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล8 persons worthy of a religious donation the stream enterer and the one practicing to realize the fruit of stream entry the one's returner and the one practicing to realize the fruit of one's returnerThe non-returner, and the one practicing to realize the fruit of non-return. The perfected one, and the one practicing for perfection. ข้อที่สี่เหตุแห่งความเกียจคร้านกุศีตวัตถุแปดประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมีงานต้องทำแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานอยู่กายจะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่ง8 grounds of laziness. Firstly, a mendicant has some work to do. They think, I have some work to do, but while doing it, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy for attaining the unattained.Achieving the unachieved and realizing the unrealized. This is the first ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเมื่อทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้บ้าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเท่านั้นก็ไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สอง Furthermore,

A mendicant has done some work. They think, I have done some work, but while working, my body got tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy. This is the second ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่กายก็จะไม่ล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สามแล้วก็ที่สี่เมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ Furthermore, the mendicant has to go on a journey. They think, I have to go on a journey, but while walking, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the third ground for laziness. Furthermore, the mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey, but while walking, my body got tired. I would better have lie down. They lie down and don't rouse energy. This is the fourth ground for laziness.ก็ยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าเมาหรือประณีตบริบูรณ์เต็มเพียงพอตามที่ต้องการกายของเราเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้สังคีติสูตรสังคีติหมวด8เอกท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย There are teachings grouped by 8 that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path.May last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and human. ก็ธรรมะหมวดละ8ประการนั้นคืออะไรก็ที่หนึ่งมิจฉัตตะคือความเป็นธรรมะที่ผิด8ประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิ What are the teachings grouped by 8 wrong ways
wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong immersion. ข้อที่สองสัมมัตตะคือความเป็นธรรมะที่ถูกแปดประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ8 right ways right view right thought right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right immersion ข้อที่3ทักขิณายะบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา8ประการได้แก่พระโสดาบันหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แช่งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แช่งสกทาคามิผลพระอนาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์หรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล8 persons worthy of a religious donation the stream enterer and the one practicing to realize the fruit of stream entry the one's returner and the one practicing to realize the fruit of one's returner, the non-returner, and the one practicing to realize the fruit of non-return, the perfected one, and the one practicing for perfection. ข้อที่สี่เหตุแห่งความเกียจคร้านกุศีตะวัตถุแปดประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมีงานต้องทำแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานอยู่กายจะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่ง 8 grounds of laziness Firstly, a mendicant has some work to do. They think, I have some work to do, but while doing it, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy.For attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the first ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเมื่อทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้บ่าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเท่านั้นก็ไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สอง Furthermore, a mendicant has done some work. They think, I have done some work, but while working, my body got tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy. This isThe second ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนหนังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สามแล้วก็ที่สี่เมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่
กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ Furthermore, a mendicant has to go on a journey. They think, I have to go on a journey, but while walking, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the third ground for laziness. Furthermore, the mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey, but while walking, my body got tired. I would better have lie down. They lie down and don't rouse energy. This is the fourth ground for laziness. ก็ยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าเมาหรือประณีตบริบูรณ์เต็มเพียงพอตามที่ต้องการกายของเราเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียร Furthermore, the mendicant has wandered for alms, but they did not get a fill up on as much food as they like, coarse or fine. They think,I have wandered for alms, but did not get to fill up on as much food as I like, coarse or fine. My body is tired and unfit for work. I would better have a lie down. So they lie down and don't arouse energy. This is the fifth ground for laziness.หรือภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์ตามที่ต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์ตามที่ต้องการทำอะไรไม่ได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรโภชนะเศร้าหมองหรือประณีตเต็มบริบูรณ์ตามที่ต้องการทำอะไรไม่ได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียร on as much food as they like coarse or fine they think I have wandered for alms.And I got to fill up on as much food as I like, coarse or fine. My body is heavy and unfit for work. Like I have eaten a lot of beans, I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the sixth ground for laziness.และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีด้าว Then they lie down and don't arouse energy. This is the sixth ground for laziness. และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 This is the sixth ground for laziness.และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 Lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน

ความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse laziness และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 lie down and don't arouse energy wasn't able to focus on the instructions of the Buddhas I would better preemptively rouse up energy they rouse up energy this is the fourth ground for arousing energy ก็ยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าเหมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าเหมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นก็เบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่ 5Furthermore, a mendicant has wandered for alms, but they did not get to fill up on as much food as they like, coarse or fine. They think, I have wandered for alms, but I did not get to fill up on as much food as I like, coarse or fine. My body is light.And fit for work, I would better preemptively rouse up my energy. They rouse up energy. This is the fifth ground for arousing energy. ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าเหมาหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามที่ต้องการแล้วร่างกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราควรรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความ

0: เพียรประการที่6 Furthermore, a mendicant has wandered for alms, and they got to fill up on as much food as they like, coarse or fine. They think, I have wandered for alms, and I got filled up on as much food as I like, coarse or fine. My body is strong and fit for work. I would better preemptively rouse up my energy. Then they rouse up energy. This is the sixth ground for arousing energy. ก็ยังมีอีกภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่7 Furthermore, the mendicant feels a little sick. They think, I feel a little sick. It is possible that illness will worsen. I would better preemptively rouse up my energy. They rouse up energy. This is the seventh ground for arousing energy. ก็ยังมีอีกเมื่อภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธได้อย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่8 Furthermore, a mendicant has recently recovered from illness. They think, I have recently recovered from illness. It is possible the illness will come back. I would better preemptively rouse up my energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. Then they rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the eighth ground for arousing energy. ข้อที่ 6 ทานวัตถุคือเหตุแห่งการให้ทาน 8 ประการคือให้ทานเพราะประสบเข้าให้ทานเพราะกลัวให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้วให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เราให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดีให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรและให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงามย่อมกระจรไปและให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต 8 reason to give. A person might give a gift after insulting the recipient, or they give out of fear, or they give thinking they gave to me, or they give thinking they will give to me.Or they give thinking, it is good to give, Oh, they give thinking, I cooked, they don't. It would not be right for me to not give to them. Oh, they give thinking, by giving this gift, I will get a good reputation. Oh, they give thinking, this is an adornment and requisite for the mind. ข้อที่7ผลที่เกิดจากการให้ทาน8ประการคือทานนุปปติคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพรามขอให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาเห็นพวกขัตติยมหาศาลพระมหาศาลหรือขราบดีมหาศาลผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกขัตติยมหาศาลพระมหาศาลหรือกราบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นย่อมน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็นี้แหละเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. Nam Sener Doi, Than Pra Ajarn Paibun Apipunno, Wat Pa Don Hai Sok, Jangwat Udon Thani.